ไม่ค่อยเสียลันแต่ค่อยมันเขาเสียลันแต่มันทำไมเขาจะมาเล่นจะมาโกงจะไม่กันมาบุตรตัวแต่ก็ยัง